สบายดีสบายดีสบายดีขน่อยกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฟซบุ๊กทั่วโลกอยู่ทั้งขับรถขับล่างไปได้ฟังสบายสบายละเนี่ยนี่เด้อเฮาเริ่มแต่10โมง51เด้อโมงเด้อขน่อยเด้อ so little bit late okay หนังหน่อยคนเพิ่นตื่นได้ so I have to make sure that yeah make sure but คือว่าเสียงขน่อยเอาลงลูกกันอย่างนั้นเพราะมันดังอยู่นี่นะโอเคกูดนะYeah, มาพบกันอีกเนาะมาพบกันกับขน่อยเนาะค่ะกงกะวันเดือนจูนวันที่7ปี2026ว้าวอากาศขึ้นงามขึ้นงามขึ้นจักหน่อยละขอบใจหลายๆขอบใจลูกพี่เดียวอากาศงามขึ้นงามขึ้นเลยเด้อ so yeah we at least we not too bad so bro พันธ์ I saw you so เพลงที่2จักหน่อยแมนของ bro เด้อจักหน่อยเปิดอันเด้อที่แชร์ขึ้นให้อยู่สิแชร์ขึ้นให้อยู่แปลว่าเปิดโตนั่นแมนต่อไปแมนเพลงเด้อ That's your song so ขน้อยเอ้ยมื้อนี้ว่าแล้วก็ดีเนาะอากาศก็ยังงามดีใจสิว่าเฮาได้นุ่งเครื่องซ้ำมือเนาะว่า1เครื่องซ้ำมือรักษาห่างกันไปย่างเด้อขน้อยไปย่างว่าแล้วก็เว้าอีกตัวนี้เนาะactivity ต่างๆแต่ละทีจะเต็มขน้อยไปเพราะว่าอันนี้เฮาไปเด้อไปใส่กับไปหมวนไปสิงกับผีกับน้องกับหมู่กับครูกับหยังก็อย่าไปอันนี้ขน้อยพิเศษกับก่อนเนาะทุกอย่างเมื่อกับขน้อยเองก็ขอขอบใจที่ว่าน้องเดือนงามเพิ่นได้เชิญขน้อยไปแต่งงานลูกชายเพิ่นได้ลูกไผ่แล้วได้ลูกไผ่ว้าว so happy for her so let's see ขน้อยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจพร้อมทั้งอันสามีครอบครัวของเพิ่นที่เชิญพวกขน้อยไปก็เลยพากันไปกับเอ๋ยมุดเนาะกับไปเห็นเจสวันเนี่ยขอบใจ so congratulations is newlyweds Victor andSuper one, no? And you know, well, all the best, love each other forever, stronger, cannot stay together for the rest, whatever it is. I have to say, stay together for the rest of your life. I know, ha, can tum, and anan, meet the pain, can ha, can, anan, can, tamada, con hao, no?เอสุขสวรรค์จันทวงศ์ขอเพลงต่างคนต่างไปโอเคส่งให้เด้อเพราะว่าอันนี้อันแม่ได้เตรียมแล้วเพราะเฮาต้องเตรียมก่อนสิมาเปิดโหลดบ่ได้อยู่นี่นะลูกเพราะว่าเพิ่นบ่ accept YouTube มีเฮาดาวน์โหลดแล้วใช้ USB แล้วเฮาจะมาเปิดอยู่ตัวนี้ลูก so that's yeah เฮาสิมาเปิดโหลดบ่ได้บ่คือบ้านเฮาบ่บ้านเฮาเพิ่นมีอยู่หั่นอันนั้นเนาะอันนี้บ่ได้เครื่องเพิ่นยังเอาเครื่องแบบเก่าบ่สิว่าแบบเก่าขอโทษเด้อลูกเด้อส่งมาแล้วแม่สิเปิด next week well maybe not next week เรื่องเถื่อทีนะเพราะเต็มมันเป็นขันไปดิพอหลายคนอ่ะคันสิว่าแล้วขน้อยโนอันขอโทษเด้อว่าตัวนี้ก่อนอันให้ลูกหลานเฮาที่ว่าอันผู้แต่งงานให้มีแต่ความสุขสบายใจม่วนหมวนอยู่ในภาคว้าวMusic is so good. I like Sissy. I don't know. I forgot her name, no? พนห้องเพลงม่วนๆ couple เลยทั้งผัวทั้งเมีย wow. They're super, super, I mean, crystal voice. เสียงดีม่วนหลายม่วนฟ้อนกันว่าสันแต่ได้มาอันเพราะว่าอยู่ในพรากก็เลยพากันมาเออลีจังหน่อย okay, bro, next your song, the next one, so, and the second one.

ขึ้นพัทซิมาโพซิมพันซิมใหม่นะพันเขตคันห้าบ่มไปบ่มีเพราะว่าบ่มีวัดใหม่แล้วก็บ่มีที่ว่าพันเอาขึ้นเอาเสาหย่อชอดฝ้าขึ้นแล้วพวกขน่อยก็เลยขน่อยก็เลยสิถือโอกาสไปต้องหนุ่งขาวพันว่าสิพากันหนุ่งขาวไปแต่ว่าอาจจะมาครึ่งชั่วโมงมาเปิดซื้อและต่อไปขน่อยก็สิได้ไปอาจจะขน่อยสิบ่ไปทันอันตักบาทแต่ไปทันเพิ่นไปแห่เพิ่นมีฟอดมีแห่จังซั่นอันนี้คือคืนได้ขน่อย next week โอเค please please anybody เด้อขน่อยผู้ใดวางเซินๆไปเด้อขน่อยเซินไปเถอะเด้อเซินห่วมเซินอันขอเชิญชวนฐานพุทธศาสนาเกิดซนทุกฐานนี่ทั้งพุทธทั้งศาสนาเนาะโอ้ยขน่อยเอ้ยขน่อยอย่าลืมวันที่13เพิ่นตั้งโฮมแล้ววันที่14 Sunday ว้าว it's a Sunday it's an I don't know it's a Father's Day too my goodness so it's the same my same day I have to look for this schedule อย่าลืมขน่อย so วันที่13เพิ่นตั้งเด้อเพิ่นกะเตรียมทุกอย่างแล้วก็6โมงแรงเพิ่นสูตรปริมงคลเวลา14ตอนเช้าเจ้าโฮมพุทธรุษอันพุทธพุทธสนิกสนทั้งหลายเวลา10โมงเรื่องพิธีทางศาสนาหนังสมาธิไหวผ่าหับสิ้นพิธีใส่บาตรและถวายเครื่องเส้นท่านต่างๆหลังจากนั้นก็พระสงฆ์สารพระทานแล้วและก็ญาติโยมเฮาอันรับประทานอาหารเที่ยงแล้วเริ่มพิธีการเหยอดสอฟ้าด้วยขน่อยอ้อมพุทธสิมาและก็3รอบอีกด้วยวิธีการอันถวายและหยกยอดโซฟาขึ้นซิมเด้อขน่อยเด้อขึ้นซิมเด้อเซินทุกฐานไปเด้อขน่อยเด้อทางวัดลาวจะได้จัดอันให้มีโฮงทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งมีหลายครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาเด้อขน่อยถ้าผู้ใดอยากมีน้ำจิตน้ำใจเอาอาหารหวานคามรูน้ำในไปก็ยินดีขน่อยเนาะอันนี้ทางวัดเฮาทานใดมีจุดประสงค์ก็ห่วมเซินห่วมอันเหตุโฮงท่านเพิ่นบ่โฮงท่านทางวัดยินดีต้อนรับเสมอไปเด้อขน่อยเด้อไปแท้ๆเด้อยอดโซฟาขน่อยการฉลองยอดโซฟาหรืออันสมโพธิยอดโซฟาแม่นพิธีทางศาสนาที่สําคัญของชาวพุทธลาวเฮาเด้อเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานเทิงหลังคาสิมหรืออันฮอใต้ถ้าถือเป็นสิริมงคลแก่วัดราอาหามเฮาเด้อขน่อยหน่อยพิธีนี้มีการแห่ฉลองฟ้อนและการเฮ็ดบุญใส่บาตรแสดงถึงความสามัคคีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธและฉลองขอละงานฉลองหรือยกยอดโซฟาอันนี้บ่ได้มีประจำปีเด้อขน่อยเด้อหลายปีจึงมีได้มีเทื่อนึงหรือว่าต้องมีที่ว่าเพิ่นสร้างอันมีได้เมื่อมีศาลาหรืออันซิมใหม่เท่านั้นเด้อมีแต่ซิมใหม่เท่านั้นเพิ่นจึงมีดังนั้นเนื่องในโอกาสอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดลาวบิรวันจึงโค้ดแจ้งข่าวมานี่มาให้ทุกฐานไปเด้อขน่อยไปห่วมเด้อถ้าผู้ใดมีเวลาก็ไปห่วมเพราะว่านี่สำคัญแท้ๆอ่านพ้นบุญทีพวกฐานได้ห่วมสั่งจงได้ไปค้ำจูนและยู่นูนให้ทานและครอบครัวจงอยู่ดีมีความสุขแข็งแรงในได้โชคลาภตลอดไปโดยเทอญสาธุสาธุอยู่ศิริวัฒน์ลาวเวรวรรณรามตะคน่อย17969 Airport Road Caledon Eastเซินๆทุกๆฐานไปเด้อเซินๆโซแล้วก็มีทางวัดเฮาอีกวัดในเฮาคือการอันนี้ขน่อยก็บอกประธานคือสิบ่ฮอดขน่อยบ่ได้ฮอดแต่ว่าก็นําใจอยู่หั่นคือการเนาะทางวัดอันนั้นลาวทรอนโทก็จะมีตักบาตรขน่อยเด้อดีกาเราอ่านบุญสําหรับขอเคนเด้ออันนี้เด้อเพื่อสืบต่อการอยู่ดีมีสุขสว่างสงบให้ลงจิตลงใจลืมการบกพร่องเรื่องการวกพองผิดพลาดต่างๆที่ได้หลงกระทําขน่อยผ่านมาทางวัดลาวทรอนโทจึงได้จัดให้มีการเฮ็ดบุญสําหรับขอกรรมคือเสียขอสะเดาะเข็นแล้วขน่อยโอ้เสียขอสะเดาะโศกนี่ขึ้นเพื่อให้พุทธบริษัทได้รวมกันทําเฮ็ดบุญกุศลโดยขน่อยอุทิศให้พ่อเก่าเมล้างและพ่อเมเจ้ากรรมนายเวรทางพ่อเมปัจจุบันกระเมนเนาะเจ้ากรรมนายเวรที่

แผ่เมตตาและทรัพย์ประสาททางปวงด้วยขน่อยเด้อเกี่ยวข้องกับตนให้อนุขอให้อนุโมทนาปัดเป่าเอาสิ่งให้หายออกจากตนไปให้หมดเลยเด้อขน่อยอย่าลืมวันที่เด้อขน่อยวันที่แต่อยู่ห้องอยู่อันวัดเลยเด้อวันที่14เดือนจุนวันที่14ปี2026แมนสถานที่ห้องเฮียนแมนสกูลจิมซิงเกิล30กอสฟอร์ดอยู่วัดเด้อขน่อยอยู่วัดโอ้ sorry ไปตะอีนี่อยู่หุงเฮียน sorry about that oh my goodness why I saw the last one yeah อีนี่อยู่หุงเฮียนเด้อขน่อยเด้ออยู่หุงเฮียน so อยู่หุงเฮียนอยู่หุงเฮียนคือเก่าอยู่จิมพอแหละบอลเฮาเคยตักบาทเซินๆทุกฐานไปเด้อเก่าโมงเศร้าเริ่มเต่าโฮมอยู่ที่สถานที่ทำบุญแล้วไปเลย10โมงเศร้า10โมงเช้าขนาด9โมงครึ่งด้วยตัวนั้นเด้อ10โมงเช้าเริ่มพิธีทางศาสนาด้วยการไหว้พระหับสินใส่บาตรและถวายเครื่องทานทานต่างๆให้พระภิกขุสงฆ์เวลา11โมงถวายพระทหารแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นโอ้ถวายผัดทหารให้แด่พระสงฆ์หลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนานำกันเวลา12โมงเที่ยงเซินหัวมหาประธานอาหารในขนาดเด้อจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ไกลอยู่ไกลอย่าลืมขน่อยไปเด้อไปห่วมผู้ได้สะดวกตัวใดไปพร้อมมี2วัดมี2วัดไปวัดนอกก็ได้ไปวัดในก็ได้อยู่ได้กับไปบุญอยู่ได้ก็ได้บุญคือกันเด้ออืมขอให้ทุกฐานขน่อยได้ยะแหงเวลาไปห่วมเอาจิตใจเฮาอยู่เฮือนก็ได้บุญไปก็ได้บุญขน่อยทำบุญได้ทุกอย่างเลยจากอธิการวราชนโจเนาะแม่นอาจารย์สมพรจันทวงศ์และก็คันอันประธานจัดงานแม่นครอบครัวอันประธานจัดงานบุญเหม็นโคครัวโอไดเนาะเป็นเจ้าภาพขอเชิญเด้อขน่อยไปห่วมเด้อขน่อยแฮมสิบ่ฮอดโอ้สาธุอยู่ไสก็ขอให้ได้บุญได้บุญเด้ออยู่ไสก็ให้ได้บุญโอเคอ่านพี่น้องเฮาส่งมาก่อนเด้อขน่อยบ่ได้อ่านตัวนั้นเฮ้ what is that โอเคเนาะซงจุน good morning madam พะว่า good morning what's your baby yes yesSo let's see here. Oh, we let's say to the good, sabaydi, good, ngam, sabaydi, bro. How are you? Good, good, dear. All the best. No, Jay, how about yesterday, Jay? Let's just look, kun bama. Jay, you just look, but Jay, bro. Last and yesterday, I know. I didn't go for, but I pay park, some Jay, but not park, but I said go, pay anana, pay beach. I didn't have time, so what's kind of, you know. It's nice, but I mean, it's nice to go. I saw they take a picture, but it's nice. It's nice. There's a beach at the, and อยู่ทั้งขางเลย เขาออกไปหยางไปหันก็เป็น beach. I didn't go take a picture. I saw some of the sissy. They took a big picture. It was so nice, so beautiful too. Well, all the beaches are nice. No, มันงามเนาะ It's like a งาม So, yes. They, เอ้ย อันบ่ไปอันนั้นบ่Let's see. I mean, what's oh, I have to write this down. Under, yeah. Peng, I mean, I like that Peng. And oh, where bro, where are you? Pan, lucky Peng. I mean, พันว่ามวนซืนมวนซืนนั่นแหละดูห่อนพันลองถึกได้เสียงพันบันตะวะพันเหตุ AI ก็มวน I like AI music. I don't know. Somehow, some way, yes, yeah.อันนี้ก็มวนคือการแต่เสียงคนเขาก็มวนอ่อนมวนอ่อนแต่นี่ just just for change นะคนหน่อยเนาะยุคสมัยเพิ่นก่อนเอาตัวนี้มวนเต้นน้ำกันเด้อนิสัยเจ้อยู่เต้นน้ำกันคือการโอเคเต้นเมื่อวานนี่เต้นแห้งเลยบอกเจ้ฮะ but I just want to make sure that I got it โอเคคนหน่อย where's my bro Pan หันไปทางไหนล่ะ soมวนเด้อขน่อยเด้อเบิ่งขน่อยสิอัดเอาไว้ I like it dancing with it okay let's see where's that

โอ้ยคนน้อยมวนหลายมวนหลายเพลงโอ้ยบ่ฮู้ว่าคนน้อยมากนํามากเพราะว่า AI นี่แม่นอยู่คนน้อยเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าดนตรีแจ้งดนตรีเฮ็ดให้เฮาอยากเต้นม่วนขอโทษเด้อขอโทษเรื่องถือคนน้อยโอเวอร์จักหน่อยเพราะว่า something that like it I can't stop it I don't know why you know just too much on me I love it Hey me สบายดีมีเอ๊ะปะทองสบายดีลูกอยู่ดีแห้งบ่นเห็นกันได้หนึ่งจากหลวงพะบางบ้านเฮาอืมอากาศงามอยู่บ่ลูกบ่ม่วนๆเนาะ bro I know it's so I like it I don't know it's just I like the music I like that เฮ็ดให้เฮาม่วนคนเฮาเฮ็ดเฮาซึ้งใจฟังแล้วคนเฮาอยู่บ่ได้ต้องอยากเต้นหั่นน่ะต้องเต้นหั่นน่ะจังนั้นนะมันม่วนเด้ม่วนอีหลีแล้วบ่ผู้เฒ่าเต้นก็บ่เป็นหยังดอกของธรรมดานี่เฮาม่วนเนาะ you have no choice มันม่วนแบบว่าคนน้อยก็เรื่องจิตใจเฮาม่วนแล้วเฮาดีคันจิตใจเฮาคึดเนี่ยบ่ดีแล้วก็บ่ดีได้เฮาต้องม่วนเฮ็ดให้ตัวเองม่วนและเฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขนึงมาความสุขเพิ่นว่ามันดีสําหรับสมองดีสําหรับหัวใจเต้นม่วนว่าแต่แนวดีๆอันนี้ดีว่าสิก็ดีอีหลีเห็นนี่ดีก็ดีกับเรื่องคือคนน้อยว่าส่วนแรกคนมั่งมักว่าเรื่องสุขภาพด้วยห่างกายโซอายุซ้ําซุมเฮานี่เจ้คือการเจ้เห็นผลกินแต่วิตามินแนวดีๆ doesn't matter เจ้เห็น7 over 70เลยเนาะ right เจ้ she still looks very good for her age แล้วเจ้เพิ่นมักอันนั้นอีคนน้อยเพิ่นมักlet's see เพิ่นมักเต้นรําเต้นรําในสําคัญเต้นรํานึงมาห่างกายเฮาก็ม่วนเด้พอเฮาเต้นเฮาม่วนห่างกายก็ม่วนและจิตใจเฮาก็ม่วนมันเฮ็ดให้เฮายั่งอีกและผิวเจ๊ก็ผิวก็งามอีกสีใสจังว่าม่วนเด้อขอหน่อยเด้อสะสวนนั่นคนเฮาเกิดมาชาติเดียวได้สิดีหั่นเฮ็ดเอามีแต่เฮาคิดว่าโอ้อันนี้ดีสําหรับเฮาดีสําหรับตัวเองเฮาอกใจลายก็บ่ดี So lot of people got lot of stress เด้อขอหน่อยเด้อมักเป็นแบบa sickness นะมันมีแนวขึ้นแนวบ่อยากดีหั่นแหละไปจะว่าอีนั่นก็อย่าเฮ็ดให้ร่างกายกินอาหารที่ดีแม่นเนาะโบรแม่นต้องกินอาหารที่ดีลังเถื่อ no I can say that เรื่องอาหารลังเถื่อเฮาก็อยากกินโอ้ยว้าวเลยก็ดีเรื่องอาหารเด้อมื้อวานนี่ไปดองนะว้าโทมีแต่อาหารแซ่บๆกินกันนั่นสุไลก็ไปกินแม่ยังลูกอยู่หลวงพะบางตอนนี้9:45ว่าลูกจะนอนแล้วฮะ What's that right? Is that right? อากาศร้อนร้อนหลายๆอากาศร้อน Of course บ่แล้วเมืองลาวเนาะจะยามร้อนอยู่แล้วของเพิ่นอยู่แล้วเนาะเจ๋เนาะแม่นคือเจ๋แท้เด้อเจ๋อยู่ enjoy ไรตาเด้อเจ๋เด้อให้ม่วนจังซั่นโลดเพราะว่า not just that เจ๋คือว่าเฮาไปพรไปลําเจ๋นี่โอ้ยเอาโลดไปหั่นต้องเห็นโหลดจักหน่อยเมื่อหันบ่ได้นอนแล้วเจ้เพิ่นเอาวิดีโอเพิ่นออกพอนอันนี้สําหรับมันกูดอีหลีเด้อขน่อยกูดสําหรับห่างกายเฮามันดีคันสิเว้าดีเนาะ right ดีอีหลีนะบ่ let's see ขอโทษเด้ออันขอเบิ่งพี่น้อง oh no problem anytime I will watching, I will listen to your song, but this song is so good. It's good for this opportunity, so next month, everywhere, มันมีแต่ festival or picnic. So we're going to have a picnic too on 27 June. So then, อยู่วัดลาวชวนโตตัวนี้ใหญ่ขนาดเลย July 25th, July 25. คนขายเขื่องขายของเต็มหมดแหละแต่มีแต่ว่าเฮาโทษด้วยเฮาบ่ให้เฮาบ่ให้อันพี่น้องเฮาอันเว้าเขาเนาะเขาหน่อยเว้าจังซี่ซะมากินดื่มนะเขาเนาะบ่เว้าหลายมีแต่ว่าดื่มเขาเนาะต้องไปบอกเพิ่นเพราะเขาเนาะเป็นผู้อันคอนโทรลเป็นผู้รักษาพอเฮา apply for liquor license เพิ่นบ่ให้มีเหล้าอยู่นอกได้ไปบอกเสียงลังเถือเขาเว้าซื่อๆเลยเสียงแน่คันกินน่ะบ่เห็นจังได๋ฝนมากลัวชุ่มเจ้าสิติดปัญหาอ้าวสิมีปัญหา that's what I show them last year too I walk you know just observe it แปลว่าบ่ให้
อันนี้ก็ถ้าจริงอาชุนเสียดายว่าไอ้จู้ I'm M now บ่ให้บ่ให้ยังสนะเขาจะกินก็ใส่จอกเนาะต่อคนบ่เห็นหรือว่าใส่ใส่นะเธอไม่สนะขนาดบ่เห็นเขาจอกคนเห็นนอนน้ำก็แล้วมันก็ different จังสันพอลังเถื่อ just in case มันไปกวดอ้าวว่าสำนีพ่อแต่น้อยใจเนาะใจมาเด้อวันที่27โซเด้อโซนี้เขาไปเต้นลำกันกินกินกินอย่างกินอย่างแซ่บแซ่บแซ่บเต้นลำสิไปเต้นกับเจก็เป็นน้ำเจหลายอยู่แต่อยู่โน้ตเจลังอันยากแล้วก็บ่ได้คือกันได้แล้ว How don't I don't have time much to practicing แต่จริงเบิ่งของเจ practicing ก็ได้ but okay ขน่อยเอ้ยอันนี้เนาะว้าวแล้วก็ดีเนาะแล้วใส่เบสโอเคประกาศอันนี้อันที่ว่าพวกขน้อยน้องหนุ่มเนาะมือนะพักกันอันนั้นพักกันอันลมไปซุ่มกินข้าวน้องหนุ่มพักกันที่ว่าพวกที่สวยขน่อยนี่แหละน้องหนุ่มสวยขน่อยสวยขน้อยสวยอันวิทยุเฮาก็เลยเฮาสิมหาสิมีแนวเหตุอันแนวสิเหตุให้วิทยุเฮาคือขึ้นก็เลยลมพวกน้องพากันลมกันว่าแม่นอยู่ตัวนี้เฮารักษาภาษาเฮาเนาะภาษาแต่ว่าน้องหนุ่มเพิ่นผู้บ่เพิ่นเป็นแปลว่าฉันเมาอังกฤษเนาะแต่เดี๋ยวนี้น้องหนุ่มเฮาเว้าก็คังคากะยาแต่ได้หลายเป็นหลายว่าหลายเป็นหลายซุเนาะอันนั้นก็ดีๆสําหรับแต่ว่าก็เลยว่าผู้ใดอย่างลูกหนุ่มลูกมันยังเขาไม่มีลูกหลานกันยังทั้งนิดหน่อยเนาะเขาก็บ่อยากปันใดดอกลางเทื่อ so overnight they were king too so อันนั้นกันนะถ้าว่าผู้ใดก็มีผู้ใดโอกาสถ้าสนใจอยากมาก็มาเด้อเขาหน่อยเด้อเขาหน่อยสิสอนแต่ว่าเขาสิบ่เป็นหยังดอกเขาสอนแต่ว่าสิมาแบบเขาหน่อยมากก็บ่แม่นเพราะว่าThis is my responsibility. It's a big responsibility. ลังเถือไปบุญใส่ตะกี้เขาเปิด9 โมงขนาดต้องมา10 โมงต้องออกแต่พาดีโหลดเพราะว่าต้องมาเตรียมเด็กเขาหยาดเขาเมื่อยลังเถือขับโหลดก็ใกล้อยู่สั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เล่นเบ็ดกับมากับบุปผาอย่างกับอันนั้นเขาลึงแหละถ้าว่าหรือว่าเป็นน้ำอันยุ่งสังขารนะบอกเท่าแล้วเขาก็อยากอันตื่นช่วยตื่นเศร้าว่าไม่ซื้อได้ตื่นเศร้าอายุสังขารอายุสังขารอันนี้อายุสังขารเฮา it's okay so as long as you healthy เด้อขน่อยเด้อไปจิมเจ้บ่ไปจิมก็อย่าไปอยู่ในภาคเต้นล่ําอันนั้นก็ the best คือกันเด้ออันนี้ว่าซื่อๆขน่อยนี่ไปกินไปอันนี้ได้ it work เท่เด้อขน่อย it work I like that anything ทั้งหนุ่งเครื่องนะมันหักไปโหลดมัน go smoothly กับ body เฮาบ่มีล่ําบ่มีลืมไหลขน่อย straight I like that อันนี้ก็เด้ออันนี้เบี้ยวจังหน่อยฟิกซ์ก่อน so yes let's see ขน่อยจังอันนี้เนาะว้าวท่านี้เบิ่งใส่ฟังเพลงตัวนี้อย่าลืมคิดถึงกันนี่นะเมนของอันงานอันอาจารย์สมฤทธิ์อยู่ฝรั่งเศสใช่ยะบุญสูตรที่พวกขน่อย last name พุ่น yes พุ่นแต่งพุ่นสูงขน่อยเปิดเล่นเลย I like it it's really good it's sweet voiceอย่าลืมคิดถึงกันทุกท่านอย่าลืมคิดถึงกันเด้อวิทยุภาคภาษาลาวทรอนโตอย่าลืมคิดถึงกันเปิดเพลงม่วนม่วนให้ฟังโอเคฟังเพลงม่วนตัวนี้ Let's say what is it อย่าลืมคิดถึงกันม่วนม่วนทุกคนม่วนม่วน So I have to say what time is it now เนาะเขาต้องจดทุกอย่างได้ขนาดอยู่เนาะเพราะว่าอันเพิ่นจะคู่ห้ามบ่ให้เปิดเพลงโลเล yep.

มวนมุกก็น้อยมวนหลายมวนหลายเด้ออันนี้จะลืมคิดถึงการเสียงเป็นว่าหน่อยก็ซื้อแล้วไอ้เกาะไอ้เกาะกระยูทางอันนั้นคือกันได้ไอ้เกาะเพิ่งกระยูมงเรียนเป็นร่องห้องมวนมวนโซก็น้อยอย่าลืมอันนี้ประกาศถ้าผู้ใดต้องการขนาดประกาศมันเป็นสปอนเซอร์ของวิทยุภาษาลาวเฮาถ้าผู้ใดต้องการฐานปกอันนี้เรื่องการสูญเสียเนาะอันผู้ที่ว่าสำคัญในครอบครัวคือน้อยว่าออกมาแหละคนน้อยก็ได้สวยหลายหลายคนอยู่ลังคนพื้นปากบ่ออกบอกบ่ได้ความขืดมันตันว่าซั่นเนาะก็มาติดต่อหาพวกขน้อยเด้อขน้อยพวกขน้อยรับใช้เสมอมีหยังกับปรึกษากันว่าซั่นเนาะปรึกษากันติดต่อกันขน้อยเอ้ยถ้าท่านใดเผื่อมีความสนใจในการรับใช้บริการในการขน้อยที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แพงในครอบครัวเนาะขน้อยว่าจังซั่นต้องการความช่วยเหลือทางด้านเฮือนเก็บศพเด้อขน้อยเนาะบริการให้ความสะดวกทุกอย่างติดต่อหาพวกขน้อยเลียนอันจินดาน้อยอันทุนี้พวกขน้อยยินดีที่สุดเด้อที่ว่าสวยกันเพิ่นมี2บ่อนขน้อยตัวนึงอยู่ที่ทาง Toronto How Rogers Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto ตัวนี้ตัวที่2อยู่ Kitchener Funeral Home and Crematorium Sam Powell Road เซินติดต่อได้ขน้อยถ้าผู้ใดต้องการโทรหาขน้อยก็ได้หรือว่าโทรหา right on to to เจ้าของเพิ่นก็ได้ Man Kamal Bawag 519-340-0425และก็เลียนคุณบุรินดันสตัน905-407-8379อันตั้งหน้าของ community ด้วยคนเดินนอกสาวฮาว please I speak the language อันนี้เป็นว่าภาษาแล้วเก่งคอนเวียนนี่ยังทุกอย่างคนพาของพาคิงเด้อตลอดมียังอันนั้นโหลดเต็มไปเลยเป็นเดย์เพิ่นห้องเพิ่นกระบักใหญ่ๆได้แต่อันนี้พวกเฮาหันมี cremation อยู่กับหันเลยสบายๆอยู่สลียามหนาวนะก็หน่อย that's right แต่โหลดกับความสะดวกจังๆนะมีทุกอย่างขนาดกับไปแล้วเซอร์วิสหลายฐานหลายครอบครัวอยู่ขนาดเด้อพี่ว่าเฮาสวยการนอนขนาดของจะสินอนในอื่นขนาดกับบ่จักคือว่าเป็นทนายความมีหยังพวกเฮาก็มีอยู่มีน้องสาวเนาะน้องสาวพวกขนาดเอิ้นเรย์สื่อเพิ่นแท้ก็มีเพิ่นมาตอนนั้นนะแต่ว่าคือเว้านอกกันคือเพิ่นว่ามันก็ถูกถ้าว่าเฮาล้มกับเพิ่นล้มเถเดียวพวกหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นบ่แม่นคือเพิ่นนี่จ้างย้อนคนไปเฮ็ดไปล้มบ่แม่นคือเฮาเหตุการณ์จังซี่เฮาก็ได้เงินเดือนคือเพิ่นน่ะจะล้มหลายล้มต้องขืดเวลาอันนี้เพิ่นเว้าถูกเพิ่นเว้าถูกลางคนก็ว่าโอ้ยบ่แม่นเขาหน่อยเฮาต้องเบิ่งกันอันนั้นซะก่อนเบิ่งภาษาลาวเพิ่นว่าเบิ่งกะละเซซะพอคือซุเพิ่นนี่เหตุการณ์ผุดคนมาเซอร์วิสคนเพิ่นเอาคนเอานำคนพอเฮียนทนายความบ่แม่นธรรมดา lawyer it's not easy เด้อขน้อย there is a lot of you have to be smart too and fight too ต้องไฟความเวอร์บุรีบ่แม่นตี้ได้ปากเฮานี่ต้องเว้าเคล็ดเว้าแบบ you know you have to be tough ว่าซั่นน่ะคืออันในกฎหมายขน้อยมีคนทับบ่แม่น tough เรื่องตี้ทับการเว้าเฮาเว้าเฮาต้องเว้าให้มันมีหยังขน้อยมันบ่แม่นอ่อนๆจังซั่นมันก็บ่มันบ่ได้มันบ่แม่นแนวแต่ว่าลางเทื่อก็ขัดต้องการใช้น้องเฮาก็ฮู้จักเวลาเว้าได้ก็เว้าเท่านั้นเนาะขน้อยเพิ่นเว้าเพราะว่าแต่เพิ่นเอาชั่วโมงกันถึงซื้อเพิ่นเอาฮอด500คนอันนี้ก็แม่นอัน understand that too though คืออันตำรวจตำรางคือกันขน้อยเวลาเพิ่นใส่ยูนิฟอร์มเพิ่นทับหรือไปเฮือนคนที่ว่าไปจับจั่นจำนี้เพิ่นก็เฮ็ดทับแต่จริงๆ no ได้ฮู้มันบิงคือกันกับเฮาออกหั่นเพิ่นก็รีเจาะเพิ่นก็เว้าดีเว้าม่วนเว้าสื่นอันนี้ถ้ามันธรรมดาเวียกของไผของมันก็สิเว้าเวียกว่าซั่นขน้อยนี่เป็นโคศกนี่ก็สิไปหายเพิ่นสิได้สิเว้าบ่ไปหายเพิ่นก็บ่ฟังบัดออกไปนอกเด้ขน้อยก็ทับแบบนั้นทับแบบไว้เออบ่แบบตำรวจผู้ใดว่าซั่นบ่ก็จริง no it's true though sometimes I do that you know you do thatเพราะเฮาก็ต้องอันนั้นบึงเวลาก่อนเฮาก็ต้องอันนั้นทับจังหน่อยแต่ว่าวิทยุเนี่ยบ่แล้วขน้อยเอ้ยขน้อยขน้อยมีคนสอนขน้อยขน้อยบัดเมื่อหนูอ่ะ not gonna say that's not nice that's how I want to say okay อันนี้เรื่องมนุษย์ขน้อยมนุษย์ it's a มนุษย์แล้วก็อย่าลืมมีขน้อยทั้งอันนั้นเด้อง่ายสมบูรณ์ทางผู้ใดต้องการ
เวียงจันทร์เทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดเดอร์1300เอ็มโกบูลวาร์ดขน้อยนี่ทุกอย่างเขาเนี้ยเขาเจ้าเขากำเขาดำขน้อยของแห้งยูสลิมอัลลอดเอาของแห้งเป็นเฟอร์เป็นหมี่เป็นหยังเนาะไอ้เฮาลังเทื่อเพิ่นก็สั่งอยู่ได้คันเฮาสั่งให้เพิ่นเพิ่นก็เอามาอยู่ติดต่อไอ้ไฮเดอร์4167379211ติดต่อโลกขน้อยลังเทื่อเพิ่นก็ให้กินซื่อๆก็มีขน้อยโอ้ยอุ้ยอ้ายเอ้ยสมัครใจดีแท้ขอกินก็ให้กินเฮ็ดได้จะได้กําไรโอ้ยเพิ่นว่ากําไรบ่สนดอกใจดีจะดีได้ว่าเลยก็ดีเพิ่นเป็นคนใจดีสมว่าเป็นพ่อค้าบอกเพิ่นอ้ายจะดีหลายก็คือเขาบ่เข้าวัดแหน่สิเขาบ่ได้ดอกว่ายังไปม่วนอยู่มันไปเที่ยวเลยดิเพิ่นรีไทร์ลูกเพิ่นอันลูกชายเพิ่น takes over เลย good for him enjoy enjoy life ขน้อยเอ้ยแต่ว่าอันนี้เนาะเฮามื้อนํามื้อเฒ่าอายุซํานี้เพิ่นว่าเด้ออย่าไปขืดหลายอย่าไปขืดโอ้ยเงินให้ลูกเงินให้หลานโนขน้อยโน enjoy yourself เงินคําเฮาบ่ได้เอาไปนําได้ก็บ่ว่าได้คันสิว่าเพิ่นอันเซฟไว้เด้อเอาไว้แน่เฮาก็ต้องการ cash คือกันอยู่นี่ตาดอยู่นี่ตาดคันสิว่าก็บ่แม่นโอ้จ่ายจนหมดบ่แม่นลางคนก็โอ้ยอยากได้นั้นมันจะทุกข์เฮาอยู่นอกขน้อยซอรี่เปล่าตาดอยากได้ของเพิ่นมันก็สิยากคันแต่บ่เป็นของเฮาแท้ๆโอ้ยบ่ได้บ่ได้อีหลีบ่ได้อีหลีเด้อลางเทื่อขน้อยไปซื้อเลขโอ้ยซื้อโตนึงก็บ่ได้โนวินนิ่งนัมเบอร์อีกอ้าว my goodnessคือว่า2โตก็บ่ได้สิได้2ที่ฟรีทิเก็ตก็บ่ได้โอ้ยว่าโศกค่ะมันขึ้นกับของไผของมันทุกคนไผก็อยากได้เนาะคนน้อยเนาะแต่มันขึ้นกับของไผของมันเด้บ่แม่นสิว่าเพิ่นได้เฮาก็ได้โนบ่แม่นของเฮาเพิ่นก็บ่ให้ถ้าแม่นของเพิ่นนั่นเพิ่นก็อันนั้นแล้วเด้บ่ได้บ่เคยซื้อไปซื้อก็ถือก็มีอันนี้เนาะเว้าความจริงเว้าความจริงโซLet's see คนเอาเพลงตัวนี้มันม่วนได้อันนี้ก็ AI เขาหน่อยมากเพิ่นว่าเพลงอีหยังนี่นะอันบอกมาอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าผู้บ่าวเอ้ยเห็นไปก็เห็นผู้สาวก็ลืมผู้บ่าวผู้สาวเก่าฮะผู้สาวใหม่โอเคเด้อ Let's see what is that number 1เด้อคนเด้อมอบให้ทุกท่านเด้อทุกทางบ้านทางเรือนเด้อทุกโปทุกบ่อนเลย

หวนหลายคนพูดหวนนะ my goodness I can't believe this I know ขนาดเรื่องเธอเท่าขนาดมาอยู่อันวิทยุก็เลยเป็นจ่อยอ่ะมันเป็นหนุ่มนำยอดว่าเพลงหวนหลายก็เลยจิตใจหวนนำเพลงพูดทู่อันนั้นทู่ exciting หวนหลายโอ้บังดูขนาดจังงงว่าโซย่าอันที่อ่านอันเรื่องที่ว่าอันเฮารักษาห่างกายเฮาเหตุเนาะใดล่ะบังก่อนนะรักษาห่างกายเฮาได้ขน่อยเด้อแล้วสิวิตามินไอ้ติกินวิตามินอยู่ตลอดเจ้คือกันได้เจ้ซูซาน very good or take care of herself นั่นอย่าลืมวิตามินเด้อขน่อยวิตามินดีวิตามินเอสำหรับตาเด้อผู้ใดมีปัญหาตากินวิตามินเอน้ำแหน่โซยาวิตามินดีละลายอาหารว้าว I take it every day วิตามินอีBut I take the calcium for included, you know, I'm come with omega 3 already, so fish oil, and I can't, I'm not going to eat, not necessary. But how can I say that? Okay, please. Oh, I'm going to brain, how that's something, some of the mong. Because I want to forget, but I mean, that's not how. Because I have too much in my brain, how ni, เป็นพันๆ มัน install it, you know.มันอยู่ในสมองค่ะนะจังสันโบไฮว่าโอเคโน่เจ้าเถ่าจะโน่ it's not that บ่แม่นเถ่าได้บ่แม่นเถ่าเพราะว่าเขาใส่หลายพูดใส่จนบ่มีทางว่าตั้งบ่มีทางเอามันเต็มอยู่ในสมองเฮา so yeah อันนี้ว่าเรื่องอันนี้เด้อแต่ว่ากินๆแต่สมกินนะเรื่องเพิ่นว่านอนเพิ่นตามอ่านเบิ่งว่าเพิ่นว่าคันเฮานอนน้อยว่าสิดีสิเป็นเบาหวาน I don't think soเพราะมีปัญหาอยู่เหลืองนอนถ้าเป็นน้ำอัญญูแต่หลายคนก็จมอยู่ว่าเป็นน้ำอัญญูอาจจะเหม็นนอนเต็มแล้วแล้วก็บ่นอนได้บ่นอนตื่มบ่นอนตื่มถ้าสินอนตื่มเพิ่นก็บ่นอนแต่ดัดเสร็จตาซ้อเห็นเงาะฮอดยามตื่นแล้วก็ลูกโลดตื่นขึ้นอันนี้อันเหม็นแท้อันสิเหม็นได้เพราะว่าเฮานอนแต่ว่าเฮาไปเฮาต้องมีแอคทิวิตี้เฮ็ดคันบ่มีบ่ได้บอดี้เฮานี่ต้องการ usually master ก้ามซีนฮะนี่จะเพิ่นว่ามันให้มันไทฮะนะมันแน่นเฮ็ด exercise ขน่อยแน่นให้มันนั่นกันยังหาเท่าก็อย่าอย่างก็อย่าไปหยังไปยอเขาบอกเรื่องเถื่อนหยังกันมันสีเป็นสียากคือขน่อยหมักนี่มีแต่ถ้าไปจิ้มโหลดมันมีลายลอยน้ำลอยน้ำนี่ดีอีหลีว่าแล้วก็ดีอันนั้นนั้นถึงแม้เขาจะกินวิตามินเขากินวิตามินอยู่เพื่อนกับบริษัทดีเบิ่งเวลาก่อนเด้อเขาบอกว่าเพิ่นอันนั้นอ่ะโอ้สิบริลายได้ขนาดเสียจักหน่อยก็ยังอันนั้นสิบบาทยังหาหน้าที่ก็สิบบาทเพราะว่าคาเมนเพิ่นสิเข้ามาตะกี้แม่นคาเมนแล้วขน่อยเข้ามาเขาอยู่เท่าใดก็ได้อันนี้ต้องเอาเวลาเพิ่นต้องมาจัดคือกันต้องอันนั้นเนาะโอเคเด้อขนาดเด้อว่ากันว่าสุกันฟังอันนี้ว่าสิวิตามินฮะวิตามินดีแต่เอ๊นั้นสำหรับตากินโหลดเด้อกินโลดเลยก็วิตามินนั้นดีนี่ละลายอาหารเพราะว่านอกกินขน่อยกินใส่สองแบบเพราะว่าโอ้เพราะว่าโอ้กินทีเดียวก็ได้แล้วหลังอาหารและเวลากินอาหารอยู่เพราะหมอไอ้กินโอลิวันแล้วพ่อดิบ่ฮู้จักตัวนี้เดี๋ยววิตามินบีค่ะบีขน่อยให้บำรุงประสาทโอ้บำรุงประสาทคือกันเด้อเออควรกินตอนกินข้าวเพราะไรว้าวอันนี้บอกินยำได้ก็กินแหละหลังอาหารเช้ากินข้าวตอนเลงย่านมีหันย่านมีโอ้ตอนเลงหันย่านมีปัญหานอนอาจจะเหม็นกินอันนี้กินยำได้กินซิ่งขนมซิ่งนี่ควรกินตอนท้องว่างคุณโอ้ยมีการกินเลือกอีได้นี่ตอนว่างถ้าท้องบอดี้ก็กินหลังอาหารเพิ่นว่าโอ้ย my goodness บ่ให้กินตอนนี้บ่ให้กินห้ามบ่ให้กินกับมันคอปเปอร์แอนด์แคลเซียมเด้อขน่อยเด้อสําหรับซิงค์ค่ะ yeah omega 3 oh, we all do that so omega 3 fish oil huh? นี่อันกินอีกในพิซซ่าขน่อยในห่างกายเฮาต้องการ30นาทีสําบอกบ่ได้สัดส่วนมีหยังอันนี้หลังอาหารบ่ก่อนอาหารโอ้ขน่อยเอ้ยเด้อสิได้ไปก่อนพอให้คุณมาคุณคัมโบเดียให้เพิ่นเข้ามาที่หน้าอย่าลืมคนมาแต่นั่นเด้อขน้อยมาแต่ชั่วโมงอันครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นเฮาก็สิเปิดเทป
โอเคฟังเพลงตัวนี้เพราะว่าให้คุณเพิ่นมาซะอันนี้ Yes what is that here too หักแลบกับเข่ามาเพิ่นว่าอันนี้ม่วนม่วนแท้ๆได้คือมึงตึ So หักแลบกับเข่ามาเด้ออนาทีโอเคเดี๋ยวขอหน่อยเด้อสิได้บายก่อนหักแล้วก็เข้ามาว่าได้สัตว์ what number here number 2ขอบใจเด้อขอบใจทุกท่านเด้อขอหน่อยเด้อสิได้อำลาไปก่อนเด้อ bro โอเคเด้อ yes อันจะอำลาไปก่อนอยู่ดีมีเฮงส่งข่าวหามานี่วันเด้อโอเค thank you there thank you ทุกท่านเด้อที่แคลที่แคลเด้อ bro พันเด้อ thank you so much เด้อ lucky bro พัน lucky I like the like your song a lot I'm gonna go check thoughเอาว่าตามเบอร์อันนั้นเนาะมวนๆแล้วมันขอบใจขอบใจอ่า where is it see number 2 yeah ขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจ

สู้สดายอลงลุกสไลน์นังไตรมันเนี่ยสนามจิตเตมิตรัยวิชุสำเร็จขมายทรงสวากุมอลงลุกสไลน์นังไตรมันปิครุกมาจิตฐาน